ายกว่าจะถอนตัวจากการเป็นจุดเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่1เมษายนเนื่องจากเหตุการณ์หลายครั้งที่เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการยิงปราบปรามการประท้วงในทิเบตคณะกรรมการจัดการวิ่งคบเพลิงได้ยอมรับคำปฏิ

0: ครั้งโอลิมปิกได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในบางประเทศขณะที่เกิดการขัดขวางการวิ่งในบางประเทศโดยที่เมืองนางาโนซึ่งเป็นสถานที่จัดวิ่งครบเพลิงในญี่ปุ่นนั้น
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.